0: มักเดงผู้ที่เขาสันควันเศร้าหาคำได้คู่ปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดนำดีนำโตกุมเหือนายเวียงตีเวียงเมืองเสียนเหี้ยจ้าแม่บางคันหอดถึงหอยบนได้หอยปูนเขาย่ำฟุตมาตั้งรถไปบันตงจุดดีในเจียงหงสืออีสุสุเจ้าภาษาใต้12ปันนาบอมี่ร้อยกล่องโลปังใสตั้งรถตั้งรถมีนำห่างไวฟุ้งเหี้ยเขาออกไปมากับบอทยาดสือกงหลู่ย่างหูกงเซิงเย่าเสียงกงสือตั้งจื้อปู่จุดต่างปิ้นหมูฝุ่นต่อนำทุ่มนำน้องหิบไปอาการฟังนำทุ่มนำน้องคือเขาออกไปมาตามสมใจต้องปิ้นการเขียนใจเปอร์ไพเมิงปานป้องการเตนานหันออกแห้งหมักกุ้งตั้งรถไปบันตรงสวัสดีพอถึงมาโดนกุ้งซื้อประเด็ดเตียงตีโลปัง62ตีต่อรักดินหมากหินเปียดป้านหอยลีฟังมีเพลแฟตก็ไม่ฮักใส่ตั้งรถหอยป้าหาโก้ของนำออกตั้งรถหากุ้งลีเข่าซองซ้ำปีนมาซองแจงเสียนตีลิ่นซางสือออกแห้งปุ่งเนิ่งข้องจินซองเหล่าฝูจื้อฟงเป็นยาห้อแม่ฮดตอกปลูกล่อใส่ป่าไม้ป้าหือจุ่มร้ายตีบ้านเมืองหันตาเสาไหลอีกทำไรมาเมื่อโดนตั้งเสียนป้องปลูกยาห้อแม่ฮดตอกล่อใส่ป่าไม้เหมือนเจ็บป้านสองหัวชีชิบกมู่ปีสองปั่นปลายสหัสโตพับกดถึงนำสั่งการเงินการหายหน้าสีป้านเปียดหอย57เหมือนเย็นโซป้าพอยมีหน้าหลายปันเอินอีกแถมตาเสาไหลเดือนหนึ่งถึงเดือนหกการสืบเป้าเซียนเลี้ยงโป้เมื่อเถ่าเก๋การสืบเป้าเซียนลุดการการสืบเป้าเซียนเจ็บสังฟงปีนเป้าเซียนกะลาบัดเมืองซ้ำซองการม่วนตาเสาไหลสีเหมือนเปียดปั้นเปียดหอยกดเย็นการม่วนจ่ายออกไปสีเหมือนปั้นสีหอยกดเย็นเดือนหกดับย่างเกิดไว้ชีวิตเหมือนกดเย็นไปเงินชีจินได้หมั่นเมื่ออยู่จันฟู่ในพระเกศนิโปเออร์วันโซคำกลางคืนปุ้งเผเจอโซว่าผู้เป็นบ้านเมืองไปหุ่นเนิร์ฟพระเจดนิโปเออร์วันโซคำปอเกิดนำหอยน้องขับลับประเดี๋ยวปลาหือกุนตายเซ่97กุนมีแขกแก้วหาได้ไป4หอยไป3กุนแขกแก้วมูหาได้ไปมี3หอย41กุนการโฮเคิร์นเขาปอเป็นต่างพระเจดข่าวสารซิงควาเสือเพอออกข้องตีต้องไขผู้ยิ่งเกิดลูกป้าเต๋าในห้องยาปาจิสทางยีโชโคโชเหยียนเยียนเจียวซอยีสลามเป้าอันเป็นเวียงเก่าพระเดชปาจิสทางนี่ปอเกิดจองการไฟใหม่ไฟลามไปป้าหือลูกอ่อนแดง14กุนตายเสียอันสกามเผียออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี่เป็นข่าวสารใหม่ก่อถึงตีนี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงส่งสูจีปี2814ตัวเดินเก่าลวกซอเปียดคำอยู่ในพร้อมโจกันขึ้นป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกยับการภาษาหืดดีเมคัดและเปิลกับปิ้นยับการภาษาปันธนังกันหืดดีดีเด่นเฮนี่แหละหือพร้อมสู่กันปิ้นใจเดียวกันเฮาได้ได้ยกที่ดงจู่ภาษาปันธนังกันใหญ่ลงสูงสุดขัดแข้งออกแห้งยับการผ่าสาปันธนังกันไปหึงยาวแถมแข็งแห้งผ่าสาปันธนังกันได้ยานออกเลิงเปิงไหมเพนั่งไข่การยานสางผ่าสาปันธนังกันจำเรื่องนั้นปานปองการเตียนนาอยู่ตั้งกะลาบัดเมืองไข่การเผยซ้อนสังซ้อนผ่าสาปันธนังกันนั้นก่อนนำจุ่มร้ายจุ่มผ่าสาปกต่างตั้งตองพระเจดบานเกิดเมืองปิ้นตั้งตองนีตานตั้งตองผ่าสาตามสอบเมียนอยู่ใต่คมฟ้าเดียวกันยำเนื้อแผ่นดินเดียวกันกำปูจุ่มร้ายจุภาษาที่ไหลเหมือนหักษาหน่วยตาคิงได้มาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นที่ไหลเหมือนหักษาชีวิตโตคิงได้มาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นขัดแข้งฝืนต่อกำจ้าบ่มีตาดีต่อภาษาปันธนังกันนั้นเมทักผู้ฟังต่างหลายอันสกามเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิ้มพินปองนี้ก็เพียออกทั้งที่นี
2: ้ตีกองโทไห้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
1: ตีกองโทไห้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าเต่าฮอดสมัยใหม่ถึงมาเมืองสิบสองพันนาเปลี่ยนใหม่ดีมา

台语帕沙演上黑他亨利马苏板朱娜好花萨卡买票马梦十双板娜很爷塞马罗云罗卷河滨罗拉塔丢好恶迪萨娜娜和亨本塞梦十双板娜包娃那关景红梦海梦拉太压嘎嗨蹦嫩河马板梦汉梦十双板娜อยู่ในกำคับนี่ยังเทียมใสสังคับปุ้นหนึ่งในกำคับนี่ว่าโอ้ยหนอเยี่ยมครับเจ้าปีนองเขี้ยเกี่ยวเหยเมืองไกส่วนกันไซดินเขาเมืองไต่หมาฮอดซ้อมยอดหลาปีนองที่ขับต่อนสาเซินปีตกเดินบ้านเมืองคำเปลี่ยนใหม่กำคับบทนี้นกเสกำไต่ยังเทียมใสกำหอบปุ้นหนึ่งผู้เตรียมปีนขนานจีขนานคำจังผู้ใสหลำปีนไอคำจันผู้ขับห้องปิ้นอีกกองเจนบ่าเดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกำคับบทนี้เฮอเฮิงเปิ่งไซ12,000

0: 哈萨帝后米甘布兰老位，米把景米南，米南景米那，米那景米后，米后景米滚，普内滚南面地哈萨把麦，门哈萨叫内达多行，把暗南西各边多银多坎，不料后归做干嘛放甘哈，做干哈萨把暗南西，普点甘带边哈南坎桑，普点甘好边坎南。ผู้ลัดกรรมปิ้นอินคำผู้ใส่ล้ำปิ้นไอคำจันผู้ขับห่องปิ้นไอคำจันไอคำหลืออินปันอิจอมเอียนเกี่ยวปิ้นห่องกระทำการนวลติลีเสียงกว้างไตอัดเสียงออกมาเฮาก้อยสุกันมาฟังกรรมขับบทนี
1: ้สิบสองปันนานี้ปิ้นตีสาขาไม่ลำซุ้งตุ่นใหญ่ปิ้นตียุ่งคำยังเศร้าแหงไปเฟยสิบสองปันนานี้ปิ้นตีดุ้งไปกวางจางเกี่ยวล่าจอดปักขอดตูด้วยหน่อยขั้นอยู่กู้คือสิบสองปันนานี้ปิ้นตีใบเขี้ยวไม่เฟื้อปงสอนหนอฟุ้งโตผึ่งต้อมเป่าปิ้นหูย้ายใหญ่ดงไผ่กว่างไก่ตาโจ้ขอ

情意难，蜜难情意难，蜜难情意好，蜜好情意滚，滚好免得黑沙把埋。

ต่อมานี้เฮามาฟังกำคับแถมในกำคับคับว่าหนุ่มยิ่งใจหนุ่ม12ปัญหากำคับสมัยใหม่ฝากถึงเจ้าไต้ตั้งสู้เบาหายตาดีเฮามีภาษาไต้เฮาซุ้งกันขึ้นใหญ่เห็นโตลิกลายอย่าหือเสียหายนุ่งหยองโคไต้หือเฮอหึงไปสืบสายขื่อไต้กำคับบทนี้ปิ้นซุ้งกันขึ้นใหญ่ผูกกดเตรียมและใส่ลำไอ้สามฝ่ายไอ้ซุ้มมุ่นและไอ้เสียงซุ้มผู้ใส่ลำปิ้นใส่หันแหล่งปิ้นอีหอนเกี่ยวเมืองหลวงขับออกมาเดี๋ยวเฮาก้อยจะกันมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价片五千十块，
2: 当代十三分呐，
3: 李松武师傅，
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀行阿苗滚门进南，咱们变阿行怀感戴。
6: 放怀行阿苗滚门进南，咱们变阿行怀感戴。
5: 飞碟皮膜破口孤显流，
6: 飞碟皮膜破口孤显流。
7: 别老可当奶手里有啥，走了阿庆，但黑看我放内，好地但黑当奶灯的两米。越南神习近平，多皮来干来土，老七龙县地名日卡者。และอึ่งชี้จังเลยหิดออกดองจิ้งหลีดักดาดันมาเสินไว้ช่างไว้ฟังไข่ขุยโจจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจอมปองจำบอกเขาจะสื่อเสียงสิจินพินจงสู้จีตั้งคำดักดาจี้ออกมาดันวันตั้งเจ็ดเดินดำกินจืดได้สวยเราเว้นขวัญบินได้ดองกิ้งเสือได้คือถึงปงติดได้ตั้งเมียนสองจังเสียนกำใจฝ่ายการซ่อมซ่าจกซ่าสาได้กำใจหากนหนาสลายโซกันดำตมะดาวเติงกาเหาฝ่ายการเซาปัดเข้าดำในเซาปัดได้ดำมาซาสาตั้งดองเซาปัดได้เมียนได้ปนเตอเก้าเหงบนตนและไม่สอบถามเขาสตังมาจะได้เมื่อเดินเปลี่ยนได้เซาหกวันกังเดาเชฟดาดีสามเชฟบาดีกว่าเปอร์ดาวเติงกานี่ปู่เออได้ปู่ปีนเพย์ดำดับดำดองร้อยก้านร้อยถูได้ดังแหงเหตุเหอะเดาเติงกาเหาจีดงเฉียนเดาเว้งสือขาเจออึ่งชี้จังได้กว่ามีอาเมียกวนเหมิงตายสมกะหายได้กะปอบเป็นเพร้อยก้านร้อยถูหยาจงกงจงสังจงสู้จีกู้จ่าจูสีจงสังจินไว้จูสีชี้จินพินได้แก่นมาดักเตเตโตดวงได้เหตุออกดวงจี้เหลีดักดาได้มาเดี๋ยวเหอะดกกูป้ากูฝ่ายเอามาเอาแหงป้องกันเห็มเจียวอาเมียกวนเมืองเจอหายได้กาดันเห็มเจียวเจอหบจ้าเพเขียนได้กำใจอาเมียกวนเมืองไข่กาสู่ว่างพัดไปดีสะยิ้มซากวนหมัดสังได้ผายผายเฮืออาเมียกวนเมืองล้อมในหมัดสังล้อมในสมโจโดป้องกันเจียชาตั้งให้ฟังแหงแหงตื้อเปียงสะป้องกันเห็มเจียวไปเฮได้ปวดเป็นเพเขียนได้เทียบเมื่อนันเปลี่ยนได้สองหกวัน人为昌为放开会做杂佛行当一种帮助包括这思想习近平总书记但看人达只有马来传单当佛行包括这思想会容的中长内替往阿唐的身后地和一种帮助内横帮每则和死路帮感帮助杂天大干走遍黄汉黄会者内人为书记望林听帮的会考上完内，中共中山。

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสังเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชี้จินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหวยจงจางลงชวนกงเจ้าหวยจีได้ตั้นคำอีกซ้ำชี้ออกเขาเผามาซ้ำให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้สำดามีเปียงสาสังมาซ่อมให้สำดาเหตุหือมาซ่อมให้ดาแกนเก้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมดาครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นดาบากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นดาเข้าฝ่ายการให้ดาเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเข้าด้าการซ่อมซ้ำเนื้อให้ดาได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งหลายเข้าเหตุใดถ้าเดิมมั่นสอนเป็นได้ป้องตีมากดีเปียวสะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหนายสุดิวซาจะได้อาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยเฮาพี่น้องเขาตั้งหนายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มหุนเดินดังฟันอาปุ่มโหดได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปเจ้าคลองหนึ่งมือเจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู่เมกันล้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเหินดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเหินปุ้นตีปากคงกลนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบี้ยมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเหินกลหรือดินเบิ้งได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสะบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังเคราะห์กะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเมื่อกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเมื่อสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกะกำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเมื่อบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกังตุยเมื่อบาเหตุใจฝ่ายหยาดังพันกู้เอือขน

ินเอาสิมเสียงสิมคำเฮามันดำดำไหลไหลเฮามันป้ายากะไปกลางแฟนเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบื้องโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขุนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางคืนเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบามเพิ่งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังแฟนดังแฟนเจ้าฟักเอาสิมเสียงสิมคำเผ่าลงมาเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮือตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดหูปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็จังการเยี่ยมตังบันนะ

带三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人蛋包当蛋红系带过地干当横当糟，都不搬马来土来大啊！米浪当表来过蛋薄开里干。เหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งโปอู้เบโลดำเบาเป็นอันฮับไล่จ้างหลงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แหงวันล้าจู่ลุ้มซ้ำเป่าว้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเลยดำเบามาขำหัดไซตายกะโปอู้เบโลดำเบาสั่งมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่โปอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอโปอู้เมอู้ลำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอลำคงป้าเดิงอ่ะโปอู้เมอู้ลำคงโตจมจมเซอเซอฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองลำบ้าก็สั่งไหลจังปวกมาไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันโปอู้เบอู้ดำโค้งซ้ำได้เบี้ยนโตดึงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ลึมปีร้องเตะกู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีเห็มดำโค้งนั่นถึงมา567ฟันโปอู้เบอู้เขาลำบาวซ้ำกะเลไตโก้ดำโค้งไตโก้ดำโค้งก็โตตุ้งฮักกันหยาไตโก้ดำบาวกะหันโจ้ขนเบี้ยนนั้นเป็นกว่างแวะมันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามไตโก้ดีมันดำโค้งหลังได้เป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำโค้งจังว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูไอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปผาลินป้าตุกน้ำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งโปอุ้มเบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะโปอุ้มเบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กูเขาไล่เบี้ยนตัวหนึ่งซ้ำเอากาส่งเขาลำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่างดีสีเขาเอาปะแต่ก็ลำเบาซ้ำบาเดียวนกในกาสู้ไปม้าห้างขาเห็ดแต่กูกันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป๊ะเจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสู้เห็ดจะว่ากูเขาอุ้มเปียวอ่ะก็อับลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อืมเป็นปีเป็นร่องกันนะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: Jomraning Rawayang Ling Changmyo Shongjang Genwang Ni Go Buga de Gusum Bot Gaja Go Gam Ba Di Pumzum Gom Dia Mo Ku Lam Wei Shong Motap Gabani Weshmon Shuam Shani Kanlom Wei Kang Ku Dian Huang Jing Chong Lo Fu Zi Tao Xie Jie Dang Gui Riem Ling Gada Go Kai Bo Nam Ji Kai Golo Jang Mo Aja Awa Wei Zeng Ka Shu Kratman Na แต่ชาวนาชวมชานิเพชังกุมโชเวตัมจัดล้านนาสุสุลัมเดเวคอมครัดว่าไอ้ลัมนันโอตอนดูใส่ยังอย่างท่ากันวางติ่งมลิงกตากวนนำจีโมหมอมีชิงสนิทลูกข้องใจมลิชิกรูแค่ต้นงาไอ้เคียงข้องเอคุณมึงงานิงท่าใครโมกลัวสโปรมันโนเย็นริมลีวันจัดเสียมงามงสนิทดุนนาใครโมถึงกัวชิงสตังเพชังกุมโชตัมจัดล้าชงลูมใส่ ชะตาลงไอ้ก่อนนาชะตากรุธามงดันติ่งกริทมกุมไกตึงลาปอลกอนอมาคัมโมมูยุมันไออมาคัมโมคลัมปะครุไมลัมอมาคัมโมเรียพองชิงราอมาคัมลัมนาอลูกุมโชชังกุมโชจะพันกัวเยงกะดีมอนมะลีชิงมะจัดมะจัดจาตุลังก้อยก่อเยงกะดีมอนมะลีชิงมิมะลีจาตุไอมะจ่อชะตากรุจะทุมโดทาซนชิเจยูยังเยงกะดีเสียมมิมอนมิเอสนิจานองงามนา อลูกุมโชกรินเอคูลังครัดวาลูเอคูเรง่าไอมงดันมะชางกุนตะกุซุนปอดโมเทพองชิงรามะคัมโมดัมกึนโจพองชิงรามะทัมดัมมงดันมงมะชามุกวนดัมเนนเดลปรันทามิวกะทองทอนล็อกชามะทัมชาแซจะทุกลั่นนาจองกะบากวนนาองปรัวไอจองมานิเพจะชั้นปังลั่นนามูบงดีเทียงไอเทชนาไลกาจอมสปราดันนาสุยะตระพงมีจุนสปรอดันเร เราล้อไอจงกบ้าจงมานิเพ่มิวกระทองทอนหลอกชาเดมูช่างกลัวงุนนาลำเพ่ทุ่งมักขัดว่าเข้มง่ายมีอามงดันฮาปาโลฟุสเคโกซาจงตนไอตุงคงแต่งกษัตริย์นี้อินทอยคุงรุยาทาจุนไอรู้ชามงดันอาร์โมเอร์มาดุมงโตกบ้าอาโมเอร์มพรังสะฮวาโชจักรุงโกอินทอยคุมงายาทาวันจินยามปิมปรัวไอมาจัวมีอามงดันอายามชาเทพพรเร มชาโลมโลคลัมปะครมันงาไอมังคังปิมปรัวไอชานาเชซองโมเทนึงมากัมมันไอมชานิเพเชจีไอโมกอปิงจินไอคูกลอครัดวางงาไอโมปรัวไอมปอยกอตึงยังนอจับจะครบครัดวางงาไองามาไอนิบอระมงดันอาสยานิอินเทอคุงรุยาทาตังชนาไลกาสปรานนาจุนไอนิบอระมงดันตึงตุมกาเรซัวชามยังกอินเทอคุงรุยาทา ปุ่มขโมรูปิมปรูเอมจัวมชาจะคู่ชื่อสนิทซีมันบุคคมนำมลีใจมสมมูตัมมันงาไอมูตัมมันไอบุคคมชานีทามเรมสมใจมลีชลงไงกัวแม่กันบุคคมนำเรียงงามาไอจิงว่าสื่อทองดับสื่อกาปาจิสตันมงแต่มงแต่กันจูอิสลามเปาโกเรงงาไอปาจิสตันจีพาจีพงตังพาจีตบสมรูรงนู่นหนุ่มมาชไงตับนามจิมชาจีกอกก อินทอยคุงรุยาทาวันจินยามปิมปรูไอมจัวมาจึงไงเชื่อมลีสิมังไงชื่อกามตะงาไอครบชวามชานีในหลังนาชื่อกากัวสวันทิชนาตันในเรียมาตุนนาสีจิมพินอากาตัวมีไปจอมตะกาลีจิสันนันเชนลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลงไงจวนมิครมกุนอนมจมลำละมดนันทะเราจอมสกุล
1: The Nimi Xi Jinping Gado Mi Shin La. King Kong Ye Shim Sum Ning, Shida Shil Kong Ya Shini, Dong Kong Momodo Xi Jinping, Gun Jo Mium Saku Shibin Bong Liz Pong Ta Mudun Shibro Ai. Jang Mu Lam, Mium Saku Shibin Ai Lam Tie, Kaimo Bradip Lam Labrana, Begim Kai Lam, Azom Yan Jang Lana. Jang Mu Lam, Mium Saku Shibin Ai Lam, Lamu Ga Lang Ra Ai. ไคมูประเดบไอลามงลมูกาลังจะพันเทมดังอมาคัมยาราไอยาทมพังเดกระทมมะซาลามงาราไอไคมูลามเดนาลมูกางกอกอบไมชมูไอแดเพบอชไดนาเมียวมะซาคูโกมเดียนไอยอชตาลามไบสมรูยูไคมูลามทาลังไอลมูกานิเพกวยกอราไองาไอ
0: Shigam that I cop shram shani.

ข้ามงวยชิบะอาเตียมไปตุราไอเงี้ยกว่าสวรรค์ไงเดี๋ยวหลังน้ามาข้ามงวยกว่าเงี้ยกว่านาลูจังชิบะตันนาจอมตันลากามาข้ามงวยมงจินงางวยเทียมเรียนเดี๋ยวหลังน้ามาข้ามงวยชิบะอาเตียนท่าช่องเดียนานาเปียวละไอมีว่ามาข้อนี้บังตันนากาไอจอมตันลากา

0: อันแต่เมื่อของยนเบนหลีจังลูที่3กันมะงนตกเตินเจ็ดสิบสองโกดกับปั้นเหมือนเฮียนทางคาดนาตีปีได้ตัวละเขียคอดถึงปั้นหอยเหมือนกุ้นปอกสิบปีมาจะมีเจียนสาเหยียนตีที่สิงเจ้ายับการสุเพนเมนดีผัดติดการฟองเก่านั้นแข็งแข็งแห้งการหักษานาเมสามสินไล่ขักเข่งกันนั้นถึงเดินแปรรอดเศร้าสีคำการถึงแผวยนบินเมื่อเวลาวันปล่อยกินขับบนดอนเลี้ยงวันอุ่นงานต่างพินพระเทศจงโกไหมการถึงสื่อแผวยนบินบินไปถึงไต่ห้องจีฉินแถมนายเลิศเวลายามเดียวกันหอยปูนได้63ปูนเดินแปรรอดเศร้าคำกลางไหนย้อนเปอร์ฝ่ายไปนี่ปวเออตีหนึ่งปอเกิดนำดินหอยน้องขำลับป้าเหือซบตั้งกาดดีไปขอบเดียนจีลองตีจีลองเสียนรึคาเจอสือตีซีจางมีกุนตายเสียเจ็บสางและหดายไปหลายกุนนับตามสโลหำสอนหอดถึงเดินเปียดอกเศร้าเจ็ดคำกลางในนาลีเปียดตาจิ้งโผไดกุนนายบานเจอโซ่ส่วนสองกุนซาเจ็ดปอหันกุนตายเสียสามกุนหดายไปห่าวหอยหาสิบเปียดกุนนายหันกุนการโฮเฮิร์นเขากับต่างพัดเอ็ดสองหอยหกสิบกุนเมื่อโดนการจิ้งโผตือเขาเฮ็ดอยู่ของโคลงหลายก็ได้ตอลากไปถึงตีจีลงนับตามการปรึกษาการปอกเก่านำสั่งการหมดเงินการเอสางไปในพัดเอ็ดครึ่งปีไปอ่อนทำลายเราปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีปุ่นปลายเจ็ดวันเสาเจ็ดคำควางลินผู้เบนผู้ปากกั้มในห้องการสร้างอุปูตอบครอบเซินฟู่พัดเอ็ดอเมริกาจากติดต่อพัดเอ็ดสงโกขายของโคออกไปเหี้ยแก้เกาขวานทำลายมาหอยปุ่นใดเจ็บปุ่นปลายหาพัดเอ็ดอเมริกาเอาขอการกาขายของโคต่อกันเป็นสองการนาฏการนับเสียงอาปีนปัญญาตัวเดียวเหตุสางปัญญาหักษาพัดเอ็ดสงโกขัดแขนฝุ่นต่อห่งการโป๊ก่อนยึดหน่อยการเพ่พายขำรับพระเตศนิโปเออร์วันเสาเชคคำออกปากว่าบาดมะหมูโสนำหอยน้องขำรับนี่ก็ได้ป่อหันควันสักหมูตายเชสามหอยหาสิบเก้ากุนมีกุนหาได้ไปหอดถึงเก้าหอยไปสิบกุนอันสักกันเผาะนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิ๋งพิง
0: สีจิ๋งพิงจงสูสีปีสองปันปลายชั่วเก่าตัวเดินเก่าดอกสาวเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเลินตั้งพัดเตศปากกำนันสีออกไปอ้อนเจ็ดสิบปีไพ่เมืองสุภาษาพัดเตศเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมการสั่งเตียงพัดเตศจงโกไหมตั้งเฮายันออกกำซาผ่าซาปัญญามะเขือซื้ออีแทบกับเตียงลังการเตนาขอการผ่าซาสงโกเจ้าเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีขอการผ่าซามีเลิงเปิงสงโกนั้นต่างปิ้นหมันกล่องป้องผ่าซาและกล่องซาผ่าซาแห่งตั้งเอาผ่าซาเลี้ยงเป่งกันต่างปิ้นพิงยานตึกปืนต่างปิ้นพัดเจดนั่นจองหนึ่งต่างปิ้นหมันผัดติดผ่าซาตามโต๊ะกึดป้องไพ่เมืองสุผ่าซาอยู่ในงีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาไหลอำนาจนาสการเลียงเปล่งกันพำกันปิ้นก็เก่าเสาเฮิร์ดนั้นมีมอบนีตานอยู่ในพระเดชทรงโกเก่าผ้าซาหยาหนีบกิฟก้าแจกแลกกันนั้นยานออกแนบปุ่งนั่งสู่ผ้าซาเลียงเปล่งกันปันทนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยผ้าซาหน่อยและบาดเมืองผ้าซาแถวไม้ปุ่งนั่งหักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมาจูผ่าษาการขออยู่เฮากินจุ่มหลายจูผ่าษาหน่อยและการปุ่งเนิ่งกะลาบาดเมืองวาดทุบานเมืองผ่าษาอยู่ในนีตันได้จำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีมีทางผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นขาววันได้ทำเห็นความเกิดสีจิ้มพินปองนี้ก็เผยออกทั้งที่หนี
2: เจ้าเฮ้ยเจ้า
3: เสียงปีแก่วมนหวานครับสืบปั่นปีจังครับผ่าสาไต
4: เมรักผู้ฟังต่างไลสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือตั้งไลฟังปีไหนคงนาวอนเดย์จอยนาวอนครับ
5: เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเออ

องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากพึงใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวนอแลมเดี๋ยวน้องจึงว่า

บุญกาบหลายแป้งจ่อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ

แล้วเปิ้นผิดกันนี่ล่ะน้องเฮ้ยและจะขอดย่างเป้งเปิ้นเอ้ยเอ้ยน้องแล้วไปขับมาดอมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอมาปิ้นกูปลาเข้มก็ดีกา

เด้อเว้ยปอติเปิ้นและหรือยอดใส่ใจนี่พบจอดปันนาขวางปอติเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปอติเจ้าได้หันเพื่อใครสั่งสุ่มข้ามกึดต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเมื่อใดมื้นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื้อ

ซอยกาใบและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโอเปิ้นและหลาน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยวันนี้ปีก็ดี

0: ปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮินอ่อนยางเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยดีทำอบโคจูสู้บู้อายการเงินก็จังเลยฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้จะวอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าเพราะจะขับกุนเมาดอปีเอ้ย
1: สุยสุย
0: เดวเอ้ยกันว่าเสียง

ลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอิ้นสอยกาปีตอดีปอยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยแกว่าเสียงดีไปอีนิ่งเอ้ยแกว่าน้อง

เราแกว่าตายปินเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าตายปินพอไตลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกัน

ตามและใจเฮเลเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจอายป้อหางนี่ใครขึ้นและใครมางเฮินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนัง

ขึ้นไหวเหมือนสาวเทียนน้องมายาเปื้อนมาแอวแลกเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแขวตุนโตเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อย

cam ning tam chang nong le ai me chang khap yang peng na koi nang heng pi chai hung sa sơn mon din ha koi din meung tip 12 yai pan na man pun lu sa pheo chot nai meu ko la pi e de wai de ma khap yu ko em nong van ni ya pai u pho ha เกิดมาจากคุ้งปีแต่มาขับอยู่ก่อแอบน้องอย่าไปอู่โพแสงสอยกาไปและใจปล่อยตามันเปิ่นเอ่ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำฟังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งดีสอยกาไปอุลุงปล่อยไตลงเปิ่นเอ่ยซุยซุยขับมาดู

ปโตได้สินเล็บโตปอมนิกอดทอทอเดวหักเอ้ยเดวเอ้ยแล่น้องเจงมาแสงดีไปเมืองไกนี่น้องก็เบารับแล่สอยห้ำหักเบาลืมเดวหักเอ้ยกันดี

จงว่าก้อยชื่ออ้ายก็ความหักก้อยจำและสอยอยากเคยปนนอนตามันตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยและตัวนี้น้องนี่เป็นขอบขามจังแทงปีคงเอ้ยนี่เป็นขอบโพและปิ่นเองเสียงก็ดีป้าและตั้งสอยเป็นขอบห้องไม่โกก็ลาแป้งจอย

ไปก็อายปีคุ้งหน่อยก็ไปอายก็แค่นากปีนเฮินแลกะเดวเอ้ยแหลมเดวโบเจินคอยยิงเดวดิปัดฝากคอยดิสั่งอายปีคุ้ง

ายแตกเมื่อนางนกเต่าแฟกโตหน่อยและก็หุ้มก่อนหุ้งหาเกยหุ้งสาใจในเปียกมีกู

0: และสอยอยากเกยปอและเฮิรนอ่อนผิวแดงต้นเอ๋ยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายป้องไม่เผียวกรรมครับกอดถึงตีหนียินดีครับต่างหลายหับฟัง

숨조숨라람르모타바인탕산유유레람니가나레야바이방단나고조미산유모에모컨레

0: ชื่อกามตะงาไอ้ครอบชามชานีเดหลังนามคว่ำงวยเดก็ปังดามะเซเดหลังนาชื่อกานิมงเดก็ปังดามะเซกาเรียยานาหลังเบครมกา
1: วินาชูสุมจวดเต
2: อามงเยลิสุงโจมะจิงอ่ะ
1: เวชู
2: ฮีชิวู
3: อูคุเทซะอิชิโดมาอาจิสุเปจวมะกึงอ่ะ
4: คิมติโรกะเตียมาดิสุนิวาชูเปโบอาจิสุฮวฮวาเตโรวันเนนาชานังอ่ะอิจิจิมาเนกวาอาจิสุเตลิสุงโอิชิโดมาจวมะกึงอ่ะเดี๋ยวโดนจมากันล่ะอีกมามีมาที่เมื่อสิจวงอ่ะซึ่งวัยสามสิบวัยอยู่หัวเนี่ยจะต้องคุ้มกว่ายูนานี

0: พอดถึงปั่นไปเปียกโกย่านไปไปออนเจ็ดเดินการส่งลิกลายหนังสือและตาเสาไดที่เวียงมังเสสองจองได้อีกแค่ไม่มาตีฉินจุดเพียงเบนดีผัดติดการฝังเก่าหักษาไดนำเมสามสินไล่ขัดแข่งกันปล่อยกินขมุนเดินแรงวันปล่อยอุ่นงานต่างปินพระเดชทรงโกไหมจักไก่มาพอดไต่ห้องตีฉินการถึงแผวยุ่นบินเทียนไม้ผ้าหอยปุ่นได้63ปูนจีลงตีชีจังปอเกิดก้อยกองโยกปังขำลับประได้ปลาหือ3กุ่นตายเสียหาได้ไปหาหอย58กุ่นสร้างวูปูต่อครับพัดเกตอเมริกาใครเก็บกาขอนเทียนไม้มาถึงหอยปุ่นได้เจ็บปูนปลายหาไม่เดี๋ยวควายฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินแปลอกโซกคำซ่องเว่ยชายจินไว้ยังขุยอยู่ยังมังเสห้องพัมโจทำเห็นเกลียดตามใจความความกึดหวัดทุซีจิมพินและซีจิมพินส่งสูจีเมื่อสาจะคำดังหมันเมื่อยินนานปากกำขอนักนันหาฟังเอาการบอกกล่าวเรื่องการกึดป้องคำต้องการกึดป้องที่จะฝ่ายการนี่เป็นเฉลียวการตุนอยู่การเปิดคำของมีบอของตั้งเส้นตุนอยู่หวัดทุของมีได้ปุ่งนั่งไปตามนามดีสูงวางเงินผู้เป็นเซิงเว่ยซูจีขึ้นเป็นเซิงเว่ยชายจินไว้ยองหุยจู้หลินเป็นเก่าจู่พัมโจ้จื้อปากกำเดี๋ยวปี2822ตัวมาจงจู้ปู่นงเย่นงซงปู่ฟงเป็นปู่ไว้หกดีตั้งเหตุการณ์ภายเอาหมูมีโคโซวีซานาจังเหตุการณ์ป้องกำจอยมาไม่ได้มีสลาจอนจ้า396คนมาถึงบัดเมืองยินนานเหตุการณ์ป้องกำจอยพอถึงบ่าดวนยินนานไม่ได้มีหมูผู้มีโคโซวีซานาจังผ่านพัดเตส27หมูหมูมีโคโซวีซานาจังฐานเส้นหอย30หมูเหตุการณ์กำบุญพากดถึงต่างเส้นได้พับเพเหตุไปซ้ำคำต้องจองการโคโซนาจังได้ตกตีปินดีเปียดหอยจองไปโซป้านำสั่งการเงินอีกแค่ไหนมาตรง60กว่าเยนนับตามการก็ว่าเจียงเดินเจ็ดตั้งเส้นพากดถึงการสกสายไฟไปกะลาบันเมืองการมองเงินหอดถึงปั่นไปเปียดกว่าเยนไปปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจ็ดการสูงลิกลายนังซื้อหิบไว้ตีแวงมังเสป้องมีมบเช็ดกดอันไปทำนายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้เศร้าสามปุ่นไปตาเศร้าได้การสูงลิกลายนังซื้อหิบไปหอดถึงหาสิบสี่กว่าเยนไปทำนายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สิบแปดปุ่นไปข่าวสองสามวันนี้มาการแต่งเม่ของยนต์เบนเนอร์โลกสร้างหยีติหลี่จังรูที่สามได้เขาเห็นไปตามดีถึงปีสองพันแปดสิบเจ็ดโตเฮตเถินได้ใจหยงนับตามได้ฮูการแต่งแม่ของยนเบนหลี่จังรูที่3กันมะงนตกเตินเจ็ดสิบสองโกดกับปั้นเหมือนเฮียนทางคาดนาตีปีได้ตัวละเขียคอดถึงปั้นหอยเหมือนกุ้นปอกสิบปีมาจะมีเจียนซาเหยียนตีที่ฉิงเจ้ายับการสุเพนเบนดีผัดติดการฝังเก่านั้นแข็งแข็งแห้งการหักษานำเมสามสินไล่ขักเข่งกันนั้นถึงเดินแปรรอดเศร้าสีคำการถึงแผวยุ่นบินเมื่อเวลาวันปล่อยกินขับบนดอนเลี้ยงวันอุ่นงันต่างพินพระเทศจงโกไหมการถึงสื่อแผวยุ่นบินบินไปถึงไต่ห้องจีฉินแถมนายเลิศเวลายามเดียวกันหอยปูนได้63ปูนเดินแปรรอดเศร้าคำกลางไหนย้อนเปอร์ฝ่ายไปนิโปเออร์ตินหนึ่งปอเกิดนำลิ้นหอยน้องขำลับป้าเหือซบตั้งกาดดีไปขอบเดียนจีลงตีจีลงเสียนรึขาเจอสือตีซีสังมีกุ่นตายเสียเจ็บสังและหดายไปหลายกุ่นนับตามสลอหำสอนหอดถึงเดินเปียดอกเศร้าเจ็ดคำกลางไนนาลีเปียดตาจิ้งโผไดกุนนายบานเยอโซ่ส่วนสองกุนซาเจ็ดต่อหันกุนตายเสียสามกุนหาได้ไปหาหอยหาสิบแปดกุนนายหันกุนการโฮเฮิร์นเขากับต่างพัดเตี๋ยสองหอยหกสิบกุนเมื่อโดนการจิ้งโผตือเขาเฮ็ดอยู่ของโคลงหลายก็ได้ตอลากไปถึงตีจีลงนับตามการปรึกษาการบอกเก่าคำสั่งการหมดเงินการเอสังไปในพัดเอ็ดครึ่งปีไปอ่อนทำลายระพิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีปุ่นปลายเจ็ดวันเสาร์เจ็ดคำควางลินผู้เป็นผู้ปากกั้มในห้องการสร้างอุปูตอบครอบเซินฟู่พัดเอ็ดอเมริกาจากติดต่อพัดเอ็ดสงโกขายของโคออกไปเหี้ยแก้เกาขวานทำลายมาหอยปุ่นใดเจ็บปุ่นปลายหาพัดเอ็ดอเมริกาเอาขอการกาขายของโคต่อกันเป็นสองการนาฬิกานับเสียงอาปีนปัญญาตัวเดียวเหตุสังปัญญาหักษาพัดเอ็ดสงโกขัดแขนฝุ่นต่อโครงการโป๊ก่อนยึดหน่อยการเพ่พายขำรับพระเตศนิโปเออร์วันเศร้าเช็ดคำออกปากว่าบันบ้างหมูโสนำหอยน้องขำรับนี่ไม่ได้ปอหันควันสักหมูตายเช่สามหอยหาสิบเก่ากุนมีกุนหาได้ไปหอดถึงเก่าหอยไปสิบกุนอันสักกันเผาะนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008ชุดเก่าตัวเดินเก่าดอกสะเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเริ่นตั้งพัดเกียรติปากกำนันสีออก

ไปอ้อน70ปีภายเมืองสุภาษาพระเตียดเฮาอยู่ใต้จงโก้กงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมกันสั่งเตียงพระเตียดจงโก้ไหมตั้งเฮายันออกกำสาภาษาปัญญามะเขือเสืออีแถบกับเตียงหลังการเตียดนาขอการ

0: การหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาไหลอำนาจนาสการยังเปลี่ยนกันทำกันปิ้นก็เก่าเสาเฮิร์ดนั้นมีม็อบนีตานอยู่ในพระเดชทรงโกเก่าภาษาอย่าหนีกิฟกาแจกแลกกันนั้นยานออกแน่ปุ่งเนื่องสู่ภาษาเรียงเปลี่ยนกันปั้นทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบ้านเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งเนื่องรักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมาสู่ภาษาการขออยู่เฮากินจุ่มหลายสู่ภาษาหน่อยและการปุ่งเนื่องกะลาบาดเมืองวาดทุบ้านเมืองภาษาอยู่ในงีตันได้จำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีมีทางผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นขาววันไหนทำเห็นความเกิดสีจิมพินปองนี้ก็เผยออกทั้งที่หนี
1: เจ้าเฮ้ยเจ้า
2: เสียงปีเกี่ยวมนหวานครับสืบปั่นปีจังครับผ่าสาไต
3: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวสาวครับตบกันนั่นเพียวหือตั้งไรฟังปีไหนคงนาวอนเดย์จอยนาวอนครับ
4: เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปื้อนเอง

เจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ่อยก็เสียงลากปึงใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองโตนี่เอ้ยเดี๋ยวน้อแหลมเดี๋ยวน้องจึงว่ามาปบอายปีว่า

าบุญกาบหลายแป้งจ้อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวนอและบุญกาบข่อยและอี

ยน้องน้องแล้วไปขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุ่งแวนปอ

เดี๋ยวไอ้ปฏิเปิ้นและหรือยอดใส่ใจนี่พบจอดปัญหาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสั่งสุ่มข้ามกึดต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮ้ยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮ้ยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

ซอยกาไปเลยใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักปุ๊บเปิ้นและหลานน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยวันนี้ปีก็

เดเวยปีนี้ก็และตายหนังคำเคอมาอีนุ่มก็และทุเคอยังเย่และก็เก๋เบาตกและก็แล่นคึม

ปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบือใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอวันย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยที่ทำมอบข้อจูสู้บู้อายการเงินก็จางและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตัวดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ได้และเมื่อโกกันว่าหนอนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าพอจะขับคุณเมาดอปีเอ้ยเดวเอ้ยกันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าคอยอย่าลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วคอยอย่าลืมเฮิร์นสอยกาปีตัวดีปล่อยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยกันว่าเสียงดีไปอีนิ่งเอ้ยกันว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ้นโก้บ่จับขึ้นบ่เหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมื่อโกแกว่าน้องอยู่หันเสแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกาแกว่าพอทำบุบและทำตีเด้น้องกวย

แต่ใจปล่อยเมืองลงเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวไอ้สิว่าใต้ลงน้องบ่มีโพตามและใจเฮาแลเปคันขึ้นใครขี่ไล่ลงนําตามและใจอายปองนี่ใครขึ้นและใครมาเฮือนอายและแป้งตู่มาจู่ซอยกาใบแม่เฮือนอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ย

12ใหญ่ปันนามันเปิ้นลือสาเพียวจอดในเมยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักแก่มาจากคุ้งปีได้มาครับอยู่ก่อ

เลยว่ากับยอดใส่ใจและโพเล่มซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งดีสอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ย

ปอตอได้สินเล็กตอปอมนี่กอดทอทอเดวักเอ้ยเดวเอ้ยแลน้องเจงมาแสงดีไปเมืองไกลนี่น้องก็เบารับแลสอยห้ำหักเบาลืมเดวักเอ้ยกันดีลืมแหงหายปีคุ้งน้อง

จงว่าก้อยชื่ออ้ายก็ค้อมหักก้อยจำและสอยอยากเอ้ยบ่นอนตามันตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยและตัวนี้น้องนี่เว้นขอบขามจังแทงปีคงเอ้ยนี่เว้นขอบพ่อและปิ่นเองเสียงก็ดีป้าและตังสอยเว้นขอบห้องไม่โกก็ลาแป้งจอยก็

อายปีคุ้งน้อยก็ไปอายก็แค่นากปีนเฮินแลกะเดวเอ้ยแหลมเดวโบเจินคอยยิงเดวดิบาดฝากคอยดิสั่งอายปีคุ้ง

จงว่าปีคงเอ้ยปีคงเอ้ยนี่นางลูกปีหายและกินจินนี่ไปคอยและอีจอยดีคำหาปีเอ้ยลูกปีหายและกินปูและปลาโตและอีนางดีคำสอนสอนได้แล้วก

จึงว่าเสว่าน้องได้อายพี่คุ้งน้อยนี่อันนาแซดอยู่ห้องตาลังก็น้องขึ้นบ่าวคุ้มขี้หือและหัวใจอายแตกฟุ้งพี่คุ้งเอ้ยพี่เอ้ยเดวเว้ยแลน้องก็บ่าวคุ้มขี้หือนี่หัวใจอายแตกเหมือนนางนก

我是多卡约希，第一个就是他的好的。我是亚国卡，第一个就是习近平多卡，第二个多约希。

0: 就白做啥不？那那是不？一爬不与周内蒙古父妈妈都管理起哇，再落子嘞。
1: 风吹爱心，爬山人难，不料兵要莫敢带皮心。放考干农，没落发的，为啦高山美。
2: 风吹爱心，爬山人难，不料兵要熬敢带皮心。放考干农，没落发的，为啦高山美。
3: 普凡当来好那好三美帮你的票米身为财经委员会行旁座一旦身动于干接近母米或说为三那张拍跌主党兵母马回干不慌感觉人安干足宰格拉板门当身感冒门滑停半白别过眼白白安接人干怂立来南斯来打手来一文猛斜双庄来一天买马地勤做片面的拍跌干房搞黑沙地那么三心来黑行跟ปล่อยกินขมุนเดินเรียงวันปล่อยอุ่นงานต่างปิ้นพระเดชจงโกไหมจักไก่มาฮอดไต่ห้องตีฉินการถึงแผวยุ่นปิ้นเทียนน้ำผ้าหอยปุ่นได้63ปูนจีลงตีชีจังปอเกิดต้อยกองโยกปังขำลับประเด็ปลาหือสามกุ่นตายเสียหาได้ไปหาหอยหาชิเปียดกุ่นสามวูปูต่อครับพระเดชอเมริกาใครเก็บกาขอนเทียนน้ำผ้าถึงหอยปุ่นได้เจ็บปูนปลายหาไม่เดี๋ยวคอยฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินเปียรอกโศกคำซึ่งเฮ่ยชายจินไว้ยังขุยอยู่ยังเมืองเสห้องพัมโจทำเห็นเกลียดตามใจความความกึดหวัดทุสี่จิมพินและสี่จิมพินทรงสูจีเมื่อสาจะคำดังหมันเมืองยินนานปากกำขอนักนั้นหาฟังเอาการบอกกล่าวเรื่องการกึดป้องคำต้องการกึดป้องที่จะฝ่ายการนี้เป็นเสียเดียวกันตุนอยู่การปิดคำของมีบอของตั้งเส้นตุนอยู่หวัดทุของมีได้ปุ่งนั่งไปตามนามดีสูงวางเงินผู้เป็นเซิงเว่ยซูจีขึ้นเป็นเซิงเว่ยชายจินไว้ยงหุยจู้人เป็นเก่าจู่พัมโจ้จื้อปากกำเดี๋ยวปี2822ตัวมาจงจู้ปู่นงเย่นงสมปู่ฟงเป็นปู่ไว้หกดีตั้งเหตุการณ์ภายเอาหมูมีโคโซวีซานาจังเหตุการณ์ป้องกำจอยมาไม่ได้มีสลาจอนจ้า396คนมาถึงบาดเมืองยินนานเหตุการณ์ป้องกำจอยพอถึงบาดวนยินนานไม่ได้มีหมูผู้มีโคโซวีซานาจังฐานพัดเตี้ย27หมูหมูมีโคโซวิสานาจังฐานเส้นหอยสามชิบหมูเขยการกำบุญปรากฏถึงต่างเส้นได้พับเพเขยไปซ้ำคำต้องจองการโคโซนาจังได้ตกตีปินดีเปียดหอยจองไปโซป้านำสั่งการเงินอีกแค่ไหนมาตรง60กดเยนนับตามการก็ว่าเจียงเดินเจ็ดต่างเส้นปรากฏถึงการสกสายไฟไปกะลาบันเมืองการมองเงินหอดถึงปั่นไปเปียดกดเยนไปปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจ็ดการสูงลิกลายนังซื้อหิบไว้ตีแวงมังเสป้องมีมบเช็ดกดอันไปทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้เศร้าสามปุ่นไปตาเศร้าได้การสูงลิกลายนังซื้อหิบไว้หอดถึงหาสิบสี่กว่ายันไปทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สิบแปดปุ่นไปข่าวสองสามวันนี้มาการแต่งแม่ของยนเบนเนอร์โลกสร้างหยีตีหลี่จังรูที่สามได้เขาเห็นไปตามดีถึงปีสองพันแปดเศร้าเช็ดโตเฮ็ดเถินได้ใจหยงนาตามได้ฮูการแต่งแม่ของยนเบนหลี่จังรูที่สามกันมังคนตกเดินเจ็ดสิบสองโกดกับปั้นเหมือนเฮียนทางคาดนาตีปีได้ตัวลาเขียคอดถึงปั้นหอยเหมือนกุ้นปอกสิบปีมาจะมีเจียนสาเหยียนตีที่ฉิงเจ้ายับการสุเพนเบนดีผัดติดการฝังเก่านั้นแข็งแข็งแห้งการหักซานาเมสามสินไล่ขักเข่งกันนั้นถึงเดินแปดรอดเศร้าสี่คำการถึงแผวยนบินเมื่อเวลาวันปล่อยกินขับบนดอนเลี้ยงวันอุ่นงันต่างพินพัดเดชจงโกไหมการถึงสื่อแผวยนบินบินไปถึงไต่ห้องจีฉินแคมไรเลอร์เวลายามเดียวกันหอยปูนได้63ปูนเดินแปดรอดเศร้าคำกลางไหนย้อนเปิร์ฝ่ายไปนิโปเออร์ตินหนึ่งปอเกิดนำพินหอยน้องขำลับป้าเหือซบตั้งกาดดีไปขอบเดียนจีลองตีจีลองเสียนรึคาเจอสือตีซีจังมีกุ่นตายเสียเจ็บสางและหาได้ไปหลายกุ่นนับตามสโลหำสอนหอถึงเดินเปียดอกเศร้าเจ็ดคำกลางไหนนาลีเปียดตาจิ้งโผดายกุนนายบานเจอโซ่สวนสองคน